0: ဒါတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Linky Note ပေါ်မှာတဝန်တိုစရာချင်းနှကူကိုဇာလနဲ့ကနေကောက်နှုတ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်။ပြန်လည်တင်ဆက်ထားတာပူပူနွေ့နွေ့ဆိုတော့သောတာရှင်တွေလည်းဇာတ်ကြောင်းကိုမှတ်မိနေမှန်းထင်ပါတယ်
0: ။ဒါပေါ့။မူရင်းနှကူကိုဇာလရဲ့နာမည်မှာပါတဲ့ခမဆိုတာကချင်းကိုခေါ်တာပါ။ဂျပန်မှာတစ်သားနဲ့လုပ်တဲ့ချင်း၊တန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့တန်ချင်းအမျိုးမျိုးရှိသလိုကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့လှည့်ရတဲ့အမျိုး။နာခဲ့ခေါ်မလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့လှည့်ရတဲ့အမျိုး။ဟီနေဒီခေါ်မအမျိုးအစားတွေလည်းမျိုးမျိုးပါပဲ။
1: အဲ့ဒီချင်းရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကမြမပြီကချင်းနဲ့အတူတူပဲလားကုန်ငယ်
0: ။ပုံသဏ္ဍာန်ကကျိုးနဲ့လှည့်ရတဲ့နာခဲ့ကောမအချင်းတွေကမြမပြီကလို့ဟိုထိတ်ကလုံးလုံးလေးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ထိတ်ကပြရနေပါလေ။အဲနဲ့နဲ့လှည့်ရတဲ့ဟီနေဒီကောမကတော့ချင်းရဲ့ဝင်ရိုးကအပေါ်ဘက်ထိခတ်ရှည်ရှည်ထွက်နေတာမျိုးဖြစ်ပါလေ
1: ။ဩလာကူကိုဆက်လန်းနဲ့မှာပါတဲ့ချင်းကတော့အဲ့လိုလက်နဲ့လှည့်တဲ့အမျိုးအစားပေါ့
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးအစားတွေအပြင်တန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဘဲကောမလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ရိုးရာတန်ကျင်တစ်မျိုးရှိပါတယ်။သူကတော့တာမန်ကျင်တွေလို့ဝင်ရိုးမပါတော့ဘူး။ထိပ်ပြားရနဲ့ပြောင်းပြန်လန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပိရမစ်လိုမျိုးတရိကံအတုံးလေးပါပဲ။အဲအဲ့ဒါကိုမှအောက်ဘက်မှာကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့လက်ရတာ။ဟိုးရှစ်ခေကလေးကဂျပန်မှာကလေးတွေကစားခဲ့တဲ့ကစားစရာတစ်မျိုးပေါ့။အ
1: ဲ့ဒီကလေးကစားစရာခိုမအချင်းရုပ်ကလေးတွေကိုဂျပန်ရဲ့အိုရှိုကာစုနှစ်တက်ကူအတွက်တရုတ်ဖော်ပုံတွေမှာတွေ့ဘူးတယ်နော်။အင်းဒီကစားစရာရုပ်ကိုဘာလို့ထည့်ထားတာလဲကိုငယ်
0: ။ဒါကတော့ခိုမဂျင်ဆိုတာကမင်းမြိုင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီးပွားရေးကအစရာကောင်းမွန်လက်ပတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကိုယူပြီးတော့နှစ်တကူမှာနမိတ်ကောင်းတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာကြောင့်ပါကောမဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအခုပြောပြတဲ့ခလေးကစားစရာဂျင်အပြင်ကိုတခြားအတိပယ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီထက်ကအတိပယ်တစ်ခုကတော့အနောက်တိုင်းက chess တို့ဂျပန်ရိုးရာစစ်တူရင် shogi တို့လိုမျိုးပုံပြားကွက်ပေါ်မှာကစားတဲ့နည်းမှာသုံးတဲ့အယုတ်တွေကိုလည်းခေါ်မလို့ခေါ်ပါတယ်
1: shogi ဆိုတာကဂျပန်ရဲ့စစ်တူရင်ကစားနည်းမဟုတ်လားအနောက်တိုင်းလိုမြင်းတွေရထားတွေကအယုတ်ပုံမဟုတ်ပဲတစ်သားတုံးလေးတွေမှာခန်းကြီးစလုံးနဲ့ရေးထားတာနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုကစားနည်းတွေမှာ300ကနေပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲစကလုံးတွေလည်းရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ stay ကောမှဖြစ်ပါတယ် stay route ဆိုတာစွန့်ပစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တာကြောင့် stay ကောမှဆိုတာကအခွင့်အရေးမှုအတွက်တမင်တကာထိုးကျွေးတဲ့အယုတ်ကိုပြောတာပါ
1: အနိုင်ရမှုလက်လို့မခံတဲ့အယုတ်ပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမှာအနိုင်ရဖို့အကွက်စရာမှမရှိဖြစ်တန်မိုးရှိတဲ့အယုတ်ဖြစ်ပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ stay ကောမှဆိုတာကိုစွပစ်ခံရသူဘက်ကခံစားချက်နဲ့သုံးကြတာများပါလေဥပမာခိုင်ရှာနိုလီယေကီနိုဒါမဲနိ stay ကောမှနိဇာတဲ့သားကုမ္ပဏီရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်ထိုးကြွေးခံအယုတ်ဖြစ်သုံးချခံရတယ
1: ်စကလုံးတွေရဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေခေတ်အလိုက်ပြောင်းလဲလာပုံကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်။ကဲအသုံးချမဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားဘူးသူတာတွေလည်းပြောပြပေးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လာကူကိုတွေကတော်တာရှင်အကြိုက်လာကူကိုတွေကိုရွေးချယ်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီလနာဆင်ရမာကဖူရိုရှိခိဖြစ်ပါတယ်။နာဆင်ပါ။မင်္ဂလာပါတော်တာရှင်တွေဂျပန်ရွေးရစပြောမှုပညာလာကူကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ဂျပန်လိုဖူရိုရှိကီလို့အမည်ရတဲ့လာကူကိုဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖူရိုရှိကီဆိုတာကဂျပန်မှာပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပိုးတဲ့အဝိဆာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာဟိုးရှိခေတ်ကတည်းကဖူရိုရှိကီတွေကိုတွင်းတွင်းကြဲကြဲသုံးလာခဲ့ကြပါတယ်။ဖူရိုရှိကီတွေကအခြေသေးဆိုင်မျိုးမျိုးရှိပြီးတော့ဘာမှတူတူချုပ်လုပ်ပြင်ဆင်ထားတာမရှိတဲ့အဝိဆာမျိုးပါ။ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီအဝိဆာနဲ့ဘာပစ္စည်းကိုမဆိုထုတ်ပိုးကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုခေတ်လူမျိုးအိတ်တွေတစ်တာတွေမပေါ်သေးခင်ရှိခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တိုင်းလူလိုမှဒါမရှိမဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါလေ။တခိုးတွေတော့မှအမြဲတမ်းအသင့်ဆောင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးပေါ့။အဝိဆာသက်သက်မလို့အလွယ်တကူယူသွားလို့လည်းရတယ်လေ။အသုံးလို့တော့မှဖြတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းထည့်ထုတ်လို့ရတာမျိုးကိုအဲအခုခေတ်မှာလေဖူရိုရှိကီတွေကိုလူတွေအသုံးပြုနေကြပါသေးတယ်။ဒီကနေ့မူရင်းလက်ကူဇလန်မှာတော့အဲ့ဒီဖူရိုရှိကီကအဓိကနေရာမှာရှိပါလေ။ဘယ်လိုပစ္စည်းကိုထုတ်ပိုးသလဲဆိုတာကိုဒါဆင်ကြည့်ပါနော်။ဒီနေ့ဇလန်ကိုမြန်မာလိုထူတဲ့ဆောင်းလို့နာမည်ပေးထားပါလေ။ဟိုးရှိရှိတုန်းကအဲတော့မှာပါလက်သမားကုမကိုရောနဲ့ဇနီးတဲ့အုံမဲတို့ဇနီးမောင်နဲ့ရှိပါတယ်။ကုမကိုရောကအရက်အရန်ကြိုက်ပြီးတော့အရန်လဲတဝင်တိုတတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာပါကုမကိုရောကအေးအုံမဲငါဒီနေ့အလုပ်များတယ်မိုးချုပ်မယ်တမင်းအပြင်ကနေပြီးတော့စားလာခဲ့မယ်သိလား
2: ။ဟုတ်ပါပြီကျော်အရက်ဒီတိတ်မတောင်းနေနေဦးနော်
0: ။ဒီလိုနဲ့ပဲညနေဆောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကုမကိုရောရဲ့မိတ်ဆွေရှင်းဆန်ကကုမကိုရောကိုတွေ့ကျင်တော့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
3: ကုမကိုရိုစံကုမကိုရိုစံ
2: อ๋อประตูเลี้ยวเลี้ยวชินสันเอ็งก็อยากจะพยายามอะไรอยู่กูว่าก็เราไม่ใช่อุศรันเนี่ยชินสันเลยนั่งมาลามเฮลูเปียบีรอพยายามลุกเดี๋ยวเฉยมาหยุดเดี๋ยวโม่ยว่าจะอะไรวะดิอ๋อชินสันที่เล่นมาบ่าวเอ็งเนี่ยวันมีเราโม่กูเลยโม่เตะอ่างสร้างไรบ่อ๋อโอ้ไม่สันก็ไม่อยากจะจงจุดดีเลยตัวจะอะไรกันนี่พยายามจะนั่งชงหรือเปล่าไหมดีเนี่ยตัวเอ็งพยายามจะไม่สุดหรอโม่เนี่ยเสียเลยที่บ้ามาพี่บ่าวโม่สูบีพยานานี่มาจุดดูอดับ ดิลนี่ลงมาลีดีบาจ้างลาบีดอมัวโปเตลาบาเลยไอ้เนี่ยโอ้ยไอ้ยังเวนลานี่ละจ้ะโอ้เมฆาอินชีตะกาหูไปถ่าเลยบาเลยดิลนี่จะพี่มูเซบีดอลีดีเลนเนเนยิงตัวเลยข้าจ้ะรอเส้นสังกะเปียโนมันลงนี่จีมาเอ้ยโอ้เมย์โอ้เมย์งาเปียโนบีจะกาพูมาว่าฮะเปียโนบีโอ้เปียโนบีโอ้เมย์เขมีอาเปียโนนอกจอมิสูอ่ะทีนี้เราลุยออกมาไปเปีย ดีใจส่วนเดียร์เลยเส้นสารบ้ามาบุญนะจะพิโรจน์ได้ดังนั้นลูกป่ะเฮ้โอ้ชีเดียบิโรเรื่องเส้นปงนี่ไรจู่ๆใจตาลิจิจาระเต้าซาลาลูกเวทีจาระขนาดนี้ดูไอ้ตัวมาไอ้ข้าจารมาเส้นทั่วลาบิโรตาลิเปียนตัวไรเนาะเก๊ะเก๊ะเก๊ะเก๊ะเว้ยเว้ยเว้ยตามมาทั่วเส้นเนาะลาบาบิโจลาบาบิเส้นดินนี่เน่าจามิสูจู่ๆทำไมนี่นี่บ้ามาเราเชื่อมตาบู มูยาเราลูกกับเจ้าบอกว่าโอ้แม่งาเอเยตัดต่อเช่นนี้เลยกว่าเอเยจับไปบิดูเช่นนี้มีบ้ามาจับดาวสวยเลยหัวหน้าใส่มาตัวเบียวโอ้เห็นได้มีได้บ้างดีตัวไปกว่าเฮ้ยเสียงสาดเอาไปมาเปลี่ยนลาละมั่วละเฮ้ยดีจับมาสาดเอาดีอู้เอเยกาลีมูยาเนี่ยตะขวดตะพลาเนเนลีไปเต่าเลยละนั่นนี่ก็สุดเลยชาครับเพียงเล่นได้บี
0: อากว่าที่เราโมลีเนี่ยมาเต่าลูกเก้าหน่ากว่าไม่มาเลยตัวบอกว่าคุณมากรอกะเอกันเนี่ยมาไทยมิโลเยอะต่อไปเลยอามีว่าบุตรอะไรโอ้เมฆาเราเสียดีปูลานีบาบีโอ้ตุกับเวโนเป็นเรื่องว่าแบบนี้นิสันมุตัวกุญจาวะเมดีเนี่ยมานิสันสุดละก็คุณมากรอกะเสียลมิโอลีทักขีมินเดดุพิบาลีนิสันอ๋อโอ้เมบาลีตุดีตุบยาพิลาลาลี กูมาเนี่ยจะกามยาบีมีนะจะกามมียาดีบ้าบูมียาเราไม่นี่ท่าดีกูเชื่อมยาอะไรก็อ๋อเชื่อมาพี่ยาดีโอ้เม่เก๋ๆๆงาไล่บีเชื่อมบีบ้าเม่มาบูเน่เน่เอ็งว่าเราจะเชื่อมยามาแล้วเนาะเอ๊ะมีว่าบีมาพี่ยาอะไรเฮ้ยกูมากรอกูมากรอเอ๊ะอ่ะนี่สันจะดีมาเนี่ยเนี่ย
2: ก้าวหนีแล้วเปล่าดาวลาลาเอ้โอ้แม่โอ้แม่เมื่อไงเลยโอ้แม่ก็มีอยู่แบบตัวเลยลิไม่แม่ใครเลยจ้ะเอาตาไปเอ้ยที่มาลาบะไอ้เจริญเนี่ยจันทร์ดีเย็นวิจันทร์มาสี่เดือนก็ยังใจว่านี่สั่งกิ๊กสาวช่วยดูสิลูกละอ๋อช่วยดูกิ๊กสาวเราไม่เข้าบ้ากูวะคุ้มไปคุ้มไปยังก็การนี้เปล่าละเส้นวันนั้นอยากกิ๊กสาวเนี่ยจงนั่นไม่หูเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆเลยวันละละกว่า บาลีเมียดเราทำเสวนสัญญาเก่าเลยเอ้ยงากะดิอีสานตะคู่เนี่ยตัวละอะไรปีโรเอียนลาลาลามาอดีตเดียวเอียนชีเลยเอาก็เอียนเชี่ยมากะยี่จีตุเบียนเนี่ยทัวร์ลาบีโรน้าวกูนี่ต้องน้ากว่าเอ้ยมีเดี๋ยวบาลีลองดูนะโอ้ตัวเองยาวจำชิวลาบีอะมีกะมันลองดูกว่าลองโน้มเนี่ยจ้ะตัวยาวจ้ากะอีมาชิบาเดดาบีเมียเปียดต่างหากดีลูกว่า ไอ้ที่ยาวจ้าพี่ดูกันตัวรีวิวสิสับอยู่ตัวเองเลยดูได้ดูกว่าไอ้ลูกอะไรดูดูตัวนี้ลงมาตัวลาชาร์เอเดเอ็งหัวยาวหลังกีละไอ้ยาวจ้าพี่มาดีบุลูเอ็งเชื่อมากับพี่อะไรก็เอเดกับเอ็งเนี่ยมวยมันเนี่ยพี่มันลงนี่ลงมาหมวกเต็มยี่เมจินเนี่ยยาวบาลีอยู่ละแล้วเนี่ยเป็นเอ็งเชื่อมาเลยเอเดกับเอ็งเนี่ยมาสองข้างมีอยู่ยืนวิจารณ์นี่บาลีเด็กขึ้นไปกี่ระบบโอ้แล้วตัวลูกเก่าจีเทียบอยู่ตรงนี้เว้ย
0: เอาเด้ดีเอ็นเชมากะอยู่ตาบิดอเอ็มดันลิงมาเยี่ยจ้าสิจ้างานอะไรดีเอ๊ะพี่เชนอ่ะอะไรลงนี่ลงมาลีดีก็แต่อาแต่เอ็นเนี่ยกูยืมเงินอันนี้เอ็นเชมากะเอ็นจะกล้าไปทำอะไรอะไรดีอ่ะเดี๋ยวเจ้าเนี่ยเอ็นจะกล้าไปทำอะไรตัวเจ้าด้วยตัวเอ็นพี่จะน่าจะมาบอกฮ่าเสวนสารยาเราเก่าหน้าบีเสวนสารยาก็ยังไม่ได้บุกว่าตัวเจ้าก็ด้วยไม่ตัวบุตัวเจ้าก็เอ็นพี่น่าจะชิมาเอ็นเชมากะ
2: หาเทียนรวยขนาดเรามาไปสูบอยู่เอเดกูโอชีเดเดวินนี่ใครได้ดาวูฮะวุ้ยจีบวยกับโอชีบีเทนี่นะ เออดีดูละเอาเด้อินชิมาก็ตู้หยอกจ้าไอ้หยาวนตัวเท่ามาไอ้เอ็ดเด็กกูติ๊กติ๊กลีเปลี่ยนค้านมาหลุเส้นซ่าถ่าดาบ่แม้ทินโลบ่ผิดอ่ะโลกตะมะราโซโลเว้เฮ้เปยตนาก็ไอ้หยอกจ้าก็เอกันเนี่ยมาถ่ายพี่รออะยะตอกบ่ายอล่ะอ๋อๆดาซุยเฮ้โหเอ็ดเด็กไปถั่วดูย่าเหรอมะเน่ดาบ่ดาเนี่ยเว้ไอ้อินชิมาก็อินชิก็งาผะตัวดากูกูนี่ต๊องเนี่ยสกันไส้เกดาเว้เฮ้ฮ่าดีดูละ
0: แต่สูนี่ฉันอะไรกิจสาวบ้ามาพิจารณาไม่พี่เอาผีชิมไปกี่ดาวบ้าดาวบ้ากว่าดาฮะเราเซเว่นจ้าจะเก่าหน่อยเอ๊ะทำไมเอ็กซ์เนี่ยมาไทยนี่เนี่ยอยากจะมาตีเอาโอ้ชีเลยบิลูเรก้าดูบลูลูทุกข์อะไรเนี่ยเปล่าดาล่ะดาฮะเรางาฮอลลี่ฟูโรสกิโลมิวซังตรงไหนดาวกว่าดีฟูโรสกิโลมิวซังเข้าใจ งาไอ้มาอเส้นนี้สิเนี่ยสาวตรงน่ะจ้ะดีฟูโรสกีเนี่ยอยู่รู้สิมาบ่เอ๊ะนี่สาวตรงไปแล้วพยายามจะเอาพิชิมไปเลยสุดาไม่ยอมนั่งจ้ะเว้ยอ่ะฉันเอาสูบิ๊ดสาวเนี่ยกะไรก็รู้ว่าพี่เอาตัวเรียนมีเรื่องมีอยู่ละนี่สาวมีเรื่องอะไรไม่รู้จะไปด่าเราเจ้ากูเนี่ยจริงใจเนี่ยวิญญาณจุเลยจริงมั้งว่าบ่าวกว่าไม่มาอย่างงั้นนี่กูเล็ดรู้พี่อะไรบ่งาลีตัวเองเนี่ยวุ้นวับอยู่ เอเชียเอาจ้าเนี่ยสกัดชายเปลี่ยวอะไรเดี๋ยวดูอะไรเงาไอ้ยัดดีบารีเนี่ยเอ็กซ์นะบ่อันนี้มันงาตู้ดิน่ากาซากิตัวเรื่องอะตุยเกมยิงเงี้ยอะไรอยู่เปลี่ยวอะไรเดี๋ยวไม่ตีอะไรไม่น่ากาซากิมาเนี่ยงี้ก็ทุลุจังนี่ไม่อาชีพจะมุกละดูอะไรเสียวันซาร์บ่อันนี้มันงาอาเรียบียากาลูรีเว็บปงซาวงจามุเปลี่ยวอะไรเดี๋ยวอาเรียบียาสุดาเด็กกันนายสุดนี่มันบัวงตัวโกลงเว็บอุทาระดีลมิโอบียาสูบิโอตู้กางที่ซาวงดิฮอดลมิโออุชา
2: ไอ้ดีมีนี่ฮะดิฮ่าดาสวยเนาะโหยมาลุกขึ้นได้ไผ่อ่ะโหมาชื่อแต่สองกูเป้กว่าขม้ากูรอกก็ทันยะถ่าไปแล้วสองกูตั้วอยู่นี่แหละคํามานี้สันก็โอชื่อเลยหน้ากูตบไปแล้วทันไล่ไปเลยเอ้นี่สองตัวอยากอยู่ๆโหเองก็อนิทันเนี่ยดูอ๋อเมี้ยไอ้นี่มาทันไล่เก๋กว่าอ่าสองอันถูกแล้วพี่บ่มาบ่มีอ่ะกูบ่โหพี่บ่มีจะบ่มาบ่มีจะบ่มาบ่มีเอ้ เออไอ้หลุดตีจาတော့มางาโอชิอีเดบีโลตะกาโกอตาลีหะอะเทกผิวกะผิวเนี่ยชวยดีๆจาเนี่ยหลูเมี้ยเยเมี้ยฉีปะพี่တော့เฮ้หลูตั๋วๆๆเมียนๆถั่วอีซีดีไว้แล้วไม่จังซีแกเนี่ยอุ๋งเนาะน้ามาปะตนาแต่เนี่ยอุ๋งเมอืมอตามามีอองเปลี่ยนไปเลยพนัสซีมณีเนี่ยลีอ๋องาโกอุ๋งญ่นอุ๊บเสร็จมณีเนี่ยเมียนๆจั่วโซပြီးတော့อัจฉะไปပြီးတော့ลบไปไล่ตาบ่กว่าอ๋อนี้ซันตะเกตอล่ะเว้ย
0: เสียงเปล่าเลยตะคาเลยกวกๆๆตีซัวล่ะอะคู่ตะเคียนผิดนี่ตลอดเอาไม่อ่ะเลยโอ้ชีได้ปิดตาน้องมาจ้าหอมอีตะเปียเอ๊ะงาเมอผีเพี้ยนเปล่าจริงเถอะไม่รู้สู้ล่ะตีบีไม่รู้ล่ะดีบาบีเปียฮ่าดีบาบีไม่ใช่ไม่เปียไอ้เหี้ยยอกจ้าတော့ตอๆดูได้กองมั้ยเปียเอ๊ะไอ้หลูดูได้กองมึงโหลเลยงาก็ดูได้สองกูต้องไล่ตาไปกว่า ตอนนี้เราอยู่ออนไลน์กันนี่ลากูโกซาลันนี่ปาวินเสวนสาสยาวิดีโอนี่อะหมายให้จิโลยะนี่บ่ NHK World
1: Japanရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ဂျပန်ရဲ့နွေရာသီအလားပါကိုကြည့်ရှုခန်းစားရင်ဘဝတုဒ္ဒရနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်နွေရာသီညအချိန်ခါမှာကောင်းငင်ရံကိုမီးပန်းတွေနဲ့ရင်သက်ရှူမောစရာမြင်ကွင်းဖြစ်အလားစင်ကြတဲ့ဂျပန်မှာနွေမရောက်ခင်အချိန်မှာမီးပန်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကအသုံးခွန်ဆိုင်အလုပ် ဂျပန်မိဘကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
0: ။ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါဦးနော်
1: ။သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြစ်နိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။
0: စာရေးနာ